0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Kids ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
2: ฮัลโหลอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ได้ไหมเขาไม่ว่างอ่ะ

Hits FM Next 102.5เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนต

0: เปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพ World Atlantic Road Race Label แห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮับมาราธอนแล้วพบกันนะคะ
1: อ
0: ั
1: ศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

Hits FM Next 102.5 Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
1: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาใช่ทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นแซ่บจี๊ดกับยำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาบิโลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065 960 9840

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ไม่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
3: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร092-932-9966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
4: .1/2567
0: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: สดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง HITS FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: music from K on Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบ

0: Hits FM Next 102.5
1: 9-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสวรรค์499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9-9 สยามทีวี
3: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: Hits FM Next 102.5
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิน

0: 1รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 นโทร 095-929-6198 จำใหม่ให้ดีชื่อ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องสภาพหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องสภาพเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: Hits FM Next 102.5
1: 9-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสวรรค์499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159999

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วางติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

กไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณและผลิตภัณฑ์ตราแม่วังอร่อยถูกใจใช้แม่วัง

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: Hits FM Next 102.5รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนต

0: ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: คุณมองหาที่นั่งชิลๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะร่วมแก๊งสนุกครบจบที่โทรัก Garden and Restaurant บรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซ็ตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง24:00 นหลังโลตัสศพตุย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทระ Garden and Restaurant
2: It's FM The Next
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

คุณโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณและผลิตภัณฑ์ตราแม่วังอร่อยถูกใจใช้แม่วัง

0: Hits FM Next 102.5
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinicสปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาและมาเหมาความอร่อยได้ที่เก้าไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook เก้าไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด

าสยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวัง
1: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์งานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราโฟมเมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hits FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: Hits FM Next 102.5จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 นถึงบ่าย 2:00 นโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้มจงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2563
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

Hits FM Next 102.5 Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่หวังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่หวังติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึง 2:00 น.โทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อน

0: ั่งชิวๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะรวมแก๊งสนุกครบจบที่โทรัสการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซ็ตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง24นาฬิกาหลังโลตัสศพตุย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทระ Garden and Restaurant
1: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: จ้าเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
0: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
3: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

Hits FM Next 102.5จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 นโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงเปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: Hits FM Next 102.5
1: ตาปิโลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาใช่ทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นแซ่บจี๊ดกับจำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาบิโลสุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065 960-9840
2: นึกถึงสุกี้ต้องตาบิโล
3: สุกี้ตาบิโล
4: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

0: ตาเป็นโหลสุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อยถึง4ทุ่มโทร065-960-9840
1: นึกถึงสุกี้ต้องตาเป็นโหล
2: สุกี้ตาเป็นโหล
3: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11/

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

0: Hits FM Next 102.5
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร0855 549 2

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment
2: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อย

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
3: โอ้มจงรากรทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55 นิ้วมีเงินเพียง499 บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399 บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
5: It's FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: Hits FM Next 102.5
1: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: คลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตราฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร092-932-9966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
3: เป็นกันเองทุกแอททิจูด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: อัลติเมทคลินิกพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: HZM The Next
2: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: Kids ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: Hits FM Next 102.5จากเป็ดย่างสวนดอกในตำนานกว่า30ปี30ปีโลกเปลี่ยนร้านก็เปลี่ยนโฉมใหม่ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกงมีดีมากกว่าเป็ดเมนูเก่าที่ยังอร่อยกว่าใครทั้งเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสูตรต้นตำรับเป็ดย่างนุ่มฉ่ำหนังบางย่างใหม่หมูแดงหมูกรอบโจ๊กไข่เยี่ยวม้าเนื้อตุ๋นก้องกีเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงในบรรยากาศลันช์รูมสั่งสะดวกทานสบายจ่ายเงินง่ายบริการดีดีเมนูใหม่เกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวต้นหอมเกี๊ยวหมูทอดกรอบเครื่องดื่มชานมอู่หลงร้อนเย็นพร้อมท็อปปิ้งบุญหยกอร่อยจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลานก้องกีบะหมี่เป็ดย่างฮ่องกงโฉมใหม่ที่เดิมเปิดบริการตี 5:30 ถึงบ่าย 2:00 โมงโทร0959296198จำใหม่ให้ดีชื่อนี้ก้องกีบะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างฮ่องกง
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: หากคุณมองหาที่นั่งชิลๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะร่วมแก๊งสนุกครบจบที่โทรักการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง24นาฬิกาหลังโลตัสสบตุย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทรัก Garden and Restaurant
3: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพ The Atlantic Road Race Label แห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ถ้าที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
1: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยในที
4: ่รุ่งศรีออโต้สาขาลำปางหรือ LINE @รุ่งศรีออโต้หรือโทร054-237-800
5: กดอัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
6: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
5: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
6: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
7: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
8: It's FM The Next
9: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: music from K on Hits FM next.
1: Don't Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ

Hits FM Next 102.5 Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงศ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-334

0: ันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
4: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์รถโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
5: HZMNX
6: ติดต่อโฆษณาโทร085-549-2251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: music non-stop on Hits FM Next
1: โดยสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปาง

0: ไม่ถึง
1: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
2: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
3: คุณมองหาที่นั่งชิลๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะรวมแก๊งสนุกครบจบที่โทรัก Garden and Restaurant บรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซ็ตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง24:00 นหลังโลตัสศพตุย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทระ Garden and Restaurant
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: กดคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซลคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบลโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนเยาว์และกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามลำปาง
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ที่สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพเวิลด์แอตแลนติกโรดเรซเลเวลแห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอ

0: Hits music from K. On Hits FM next.
1: โดย Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณ
2: ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้

0: Hits FM Next 102.25เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
1: ไปจนอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสาย IT ห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมาร์ท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: แค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพ The Atlantic Road Race Label แห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮับมาราธอนและพบกันนะคะ
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972000

0: ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492252

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: Hits FM Next 102.5หากคุณมองหาที่นั่งชิลๆกับมื้อเย็นบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองจะดินเนอร์แบบ2เราหรือจะรวมแก๊งสนุกครบจบที่โทรัก Garden and Restaurantบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซ็ตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง24:00 นหลังโลตัสศพตุย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทระ Garden and Restaurant
1: นี่มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่ Inso Clinic สิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกโปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวัน Inso Clinic คลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K ซัมซุงขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: SFM Next 102.5เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-333

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: กันยายนนี้9วันเท่านั้นกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง 1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสมาร์ท 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhoneและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วัน 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ตาปิ้นโหลพิกัดใหม่ร้านใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสะอาดสดใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วกับซุกี้ฮอตพอตโฉมใหม่ในราคาเดิมทุกเมนูและซุกี้ฮอตพอตแบบเซ็ตเริ่มต้นที่199บาทเสริมความอร่อยแนวใหม่กับมื้อจานเดียวเมาช่ายทั้งเมนูข้าวและเมนูเส้นแซ่บจี๊ดกับจำเสฉวนพร้อมเครื่องดื่มสดชื่นช่ำใจชาอูหลงหอมหมื่นลี้สลัดชี่มาพร้อมความหวานละมุนกับไอศกรีมถั่วตัดและเมนูหวานข้าวอีกกว่า200เมนูตาบิโลซุกี้ฮอตพอตร้านใหม่ถนนพหลโยธินหลังเซ็นทรัล500เมตรซ้ายมือขยายความอร่อย11โมงถึง4ทุ่มโทร065 960 9840

รามแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วังติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

Hits FM Next 102.5 สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hits FM Next โทร085 549 2

ังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด We Are Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: จลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492251
1: Hit FM Next 102.25 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: Beats ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: Hits FM Next 102.5เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ดอร์แบบ2เราหรือจะรวมแก๊งสนุกครบจบที่โทรักการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทบรรยากาศสุดร่มรื่นเลือกได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์รับลมเย็นใต้แสงดาวฟังเพลงเพราะพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์จัดเต็มด้วยเมนูมากกว่า200รายการทั้งส้มตำยำผัดต้มจุ่มแซ่บของทานเล่นอาหารพื้นเมืองและอาหารเซ็ตครบทุกความอร่อยในที่เดียวเมนูห้ามพลาดขาหมูเยอรมันปลานึ่งปลาทอดกุ้งฝอยทอดน้ำจิ้มโบราณทุกเมนูปรุงสดรสชาติเข้มข้นด้วยวัตถุดิบคุณภาพเปิดทุกวัน 17:00 นถึง 24:00 นหลังโลตัสสบตุย100เมตรขวามือโทร0892623646 Facebook โทรัก Garden and Restaurant
1: It's FM The Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
2: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
2: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: It's FM The Next
6: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492222

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

ันใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: Hits FM Next 102.5
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: นี่ไม่ใช่เวทหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: .13/2563 ต่อโฆษณาโทร085 549 2251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

โยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM NEXT และ107 LOVE FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM NEXT X 107 LOVE FM Your Movie Your Moment

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาเกาะคาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: It's FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ไร
1: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง Hits FM Next ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป
1: 13/2563ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอด

0: ลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492251
1: HIT FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is HITS FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: Hits FM Next 102.5
1: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
2: โอ้มจงรากรทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

าสยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: It's FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

Hits FM Next ร้อยสองจุดสองห้า Play Hits 24 ชั่วโมงฟังชัดทุกแพลตฟอร์มด้วยระบบเสียง High Definition ฟังชัดทุกพื้นที่เพลง Hits ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน This is Hits FM Next Hits FM Next ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: สนใจลงสื่อโฆษณากับ HIT FM Next โทร0855492251
1: HIT FM Next 102.5 Number 1 Hit Music This is HITS FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: Beats ทาง FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: okay?
1: ประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: าซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วางโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วาง
1: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อย Market Food ราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมื้ออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

ู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจAttitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
0: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนชัดชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24 ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: จลงสื่อโฆษณากับฮิต FM Next โทร0855492251
1: Hits FM Next 104.5 Number 1 Hit Music This is Hits FM Next
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย HIT FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น HIT FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

0: คาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
1: โอ้จงรักกดทีวีใหม่สุดอลังการสมาร์ททีวี 4K Samsung ขนาด55นิ้วมีเงินเพียง499บาทก็เป็นเจ้าของได้แถมฟรีพัดลมแว็กโซมูลค่า399บาททันทีหรือนำทีวีเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงถึง 1,000 บาทไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นโปรที่พลาดไม่ได้แล้วสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: 3ต่อตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook เกาไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ด
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: Hit 7FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: พื้นที่เพลงฮิตต่อเนื่องตลอดทั้งวันคุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
1: Hits FM Next
0: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: สดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับ Hit FM Next โทร0855492255

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Next และ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4สเต็ปกดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2เพจแคปภาพเพจที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.comไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment

การฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเบาความอร่อยได้ที่ก็ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่ง

ความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร0800704716 Facebook เก้าไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: เอลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: นี่ไม่ใช่ชีวิตหมดแต่นี่คือโปรเครื่องซักผ้าหลากหลายรูปแบบมีเงินเพียง399บาทก็เป็นเจ้าของกันไปเลยหรือนำเครื่องซักผ้าเก่ามาต่อแลกได้มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทโปรแรงแบบนี้ต้องห้ามพลาด
2: อัศจรรย์วันถล่มราคาลดถล่มสินค้ากับราคาสุดอัศจรรย์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: หาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: พี่น้องครับหลายคนเชื่อว่าความทุกข์คือบทลงโทษจากพระเจ้าแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดไปไกลแท้จริงแล้วความทุกข์มักเป็นเหมือนครูที่สอนเราให้เติบโตแข็งแกร่งและใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตคริสเตียนต่างหากครับ
1: ดังนั้นอย่าท้อแท้เมื่อเจอปัญหาแต่จงเข้มแข็งพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคุณและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอขอให้มีกำลังใจนะครับทุกคน

ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่10ข้อที่23

0: หลายคนเคยเชื่อว่าพระเจ้าจะรักเราก็ต่อเมื่อเราทำดีมากๆเท่านั้นหรือต้องสมบูรณ์แบบนั่นคือความเข้าใจผิดที่อันตราย
1: จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระเจ้ารักเราตอนเรายังเป็นคนบาปอยู่เลยนะไม่ต้องรอให้เราดีพร้อมเลย
0: ความรักของพระเจ้าคือพระคุณไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามทำให้ได้มาพระองค์มอบให้เราเปล่าๆด้วยความจริงใจไม่ว่าเราจะเป็นใครเมื่อเข้าใจความจริงนี้เราจะรับความรักนั้นได้เต็มที่ไม่ต้องแบกความรู้สึกผิดไม่ต้องวิ่งหาความสมบูรณ์แบบอีกเลยลองเปิดใจรับความรักที่แท้จริงจากพระเจ้าวันนี้แล้วคุณจะพบกับสันติสุขและความหวังที่ไม่เหมือนใครในชีวิตเลยนะ

ระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระบิดาความกระวนกระวายนั้นอยู่ตรงข้ามกับความวางใจพระเจ้าต้องการให้ลูกมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อขอพระสัญญาข้อนี้เป็นจริงในชีวิตของลูกลูกขอมอบปัญหาความทุกข์ใจความกระวนกระวายใจทั้งสิ้นไว้ที่พระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นทรงเข้าใจทุกสิ่งที่ลูกเผชิญพระองค์ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ใจในชีวิตของลูกพระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าที่สันติสุขของพระองค์ได้ครอบครองจิตใจของลูกและความคิดของลูกจะอยู่ในหนทางของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบของพระองค์ลูกจึงอธิษฐานลูกจึงวิงวอนลูกจึงขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์อาเมน

0: กำลังใจหรือแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตและสร้างความอบอุ่นในหัวใจทุกครั้งที่คุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้เพียงคนเดียวในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณได้จุดความสว่างให้กับโลกเพิ่มขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
2: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.5

0: อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
1: แต่เราสามารถช่วยกันลดอุบัติเหตุได้ก่อนออกเดินทางควรศึกษาเส้นทางให้ดีก่อน
0: มันตรวจสภาพรถให้พร้อมตลอดเวลา
1: ตรวจสภาพรถแล้วเราก็ต้องตรวจสภาพตัวเราเองด้วยนะคะว่าร่างกายเราพร้อมไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนค่ะ
0: และสิ่งสำคัญควรคาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งขณะขับขี
1: ่ไม่ควรขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถด้วยนะคะ
0: และอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุคือการดื่มสุราดังนั้นถ้าคุณดื่มโปรดอย่าขับเพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเห็นไหมครับว่าอุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าทุกคนร่วมมือกันใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับ
1: เดินทางปลอดภัยด้วยนะคะ
2: ตำรวจเอาจริงแล้วนะครับตรวจละเอียดทุกอย่างใครจะขับรถไปไหนเช็คของในรถให้ดีครับหากลืม5สิ่งนี้เมื่อไหร่เตรียมโดนปรับได้เลย1พ.ร.บ.รถยังไม่ขาดใช่มั้ย1สำเนาเล่มทะเบียนต้องติดรถไว้เสมอต้องพกติดตัวป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีติดให้เห็นชัดเจนและ5หมวกกันน็อกต้องใส่และสายรัดคางด้วยนะครับถ้าลืมข้อใดข้อ1มีอยู่2ทางเลือกครับ1กลับบ้านไปเอาหรือ2ยืนจ่ายค่าปรับตรงนั้นได้เลยครับ

0: ขับขี่ปลอดภัย 1. เมาไม่ขับ 2. งดขับรถเร็ว 3. สวมหมวกนิรภัย 4. คาดเข็มขัดทุกครั้งที่นั่ง 5. ห้ามฝ่าไฟแดงและย้อนสอนไม่ขับรถกระชั้นชิด 6. ควรหยุดพักเป็นระยะหากขับทางไกลเกินกว่า200กิโลเมตร 7. มีสติและสมาธิในการขับรถงดการใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด
1: บีบลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอ
2: สนับสนุนโดย
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163087และโทร0954518710
4: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920

0: างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
2: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอร์ดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอร์ดชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
1: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
2: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054 31

0: Thai MAT Thai มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MAT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
1: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวซบตุ๋ย

0: ้าผมบอกว่าปี2027ไทยอาจร้อนจนใช้ชีวิตยากคุณจะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่ไหมข่าวมันออกแล้วนักวิทยาศาสตร์เตือนแล้วแต่คนส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทั้งที่ของจริงมันคือซุปเปอร์เอลนีโญและพอมันมาเมื่อไหร่ประเทศไทยนี่แหละโดนเต็มๆร้อนแบบไม่ใช่แค่ร้อนแต่คือร้อนจนระบบพังและสิ่งที่น่ากลัวคือคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เตรียมอะไรเลยจนวันที่มันเกิดขึ้นจริงคุณจะรู้สึกว่าแม่งทำไมไม่มีใครบอกกูจริงจังวะเอลนินโยคือปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นผิดปกติแต่คำว่าซูเปอร์แปลว่าแรงกว่าปกติหลายเท่าถ้าเข้าไทยจะเกิดอะไรขึ้น 1. อุณหภูมิพุ่งสุดขีดจากร้อนกลายเป็นแผดเผา Heat Index หรือดัชนีความร้อนอาจแตะระดับอันตรายบางวันอยู่เฉยๆก็เหมือนกำลังอบตัวเอง 2. ภัยแล้งหนักฝนหายเขื่อนรั่วน้ำประปาเริ่มตึงเกษตรกรคือกระทบก่อนอาหารก็แพงขึ้นทันที 3. ค่าไฟพุ่งทุกคนเปิดแอร์ใช้ไฟหนักค่าไฟไม่ได้ขึ้นเพราะคุณใช้เยอะอย่างเดียวแต่มันคือระบบทั้งประเทศกำลังแบกความร้อน 4. PM 2.5 และไฟป่าป่าแห้งไฟติดง่ายควันสะสมทำให้ฝุ่นหนักขึ้นเหนือคือหนัก
1: สนับสนุนโดย
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540010989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
3: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ0909204582

0: ุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: คนที่มีวินัยจะชนะคนเก่งและคนฉลาดเสมอคนเก่งคือคนที่รู้เยอะคิดเร็วคนฉลาดคือวิเคราะห์เก่งตัดสินใจดีแต่คนที่มีวินัยคือทำในสิ่งที่ควรทำและทำซ้ำๆทุกวันทำไมมีวินัยถึงชนะได้ครับเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ครั้งเดียวแล้วจบเลยแต่มันวัดกันที่ทำได้ต่อเนื่องแค่ไหนคนเก่งแต่ขี้เกียจเราก็จะเก่งแค่บางวันคนฉลาดแต่ไม่ลงมือทำก็คือคิดเก่งแต่ไม่รวยคนที่มีวินัยอาจจะเริ่มช้าครับแต่ถ้าไม่หยุดสุดท้ายผลลัพธ์มันจะสะสมไปเรื่อยๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับคนที่ออกกำลังกายวันละ20นาทีทุกวันเปรียบเทียบกับคนที่ฟิตหนักๆ3วันแล้วก็อาจจะหายไป2เดือนเลยผ่านมา1ปีใครชนะครับเราเห็นภาพถูกไหมฮะในโลกการเงินก็เหมือนกันคนที่มีเงินออมเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาทนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะเดือนละ 5,000 บาทกับคนที่เขาออกตามอารมณ์นะครับได้เงินก้อนมาถึงจะเข้าไปเก็บออมเนี่ยนะสุดท้ายแล้วคนแรกเนี่ยจะอยู่รอดได้เพราะทำอย่างสม่ำเสมอแต่คนหลังก็คือลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีโชคชะตาในชีวิตหรือเปล่าซึ่งเราจะไปฝากความหวังไว้กับโชคไม่ได้นะครับเราต้องลงมือทำและทำทีละเล็กทีละน้อยแต่ทำอย่างสม่ำเสมอเราก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้เช่นเดียวกันนะครับ
2: หุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
4: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอดคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอดชุดประตูบานเฟียมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
3: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
4: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒน์ลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
3: และโทร095-451-8710
5: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

0: ความกตัญญูคือความงามหรือคือกรงขังที่ฉาบด้วยทองกันแน่คะมิ้นเห็นหลายครอบครัวที่ลูกต้องทิ้งความฝันทิ้งอาชีพที่รักหรือแม้แต่ทิ้งคู่ชีวิตที่ตัวเองเลือกเพียงเพราะพ่อแม่บอกว่าถ้าไม่ทำตามสั่งคือลูกอกตัญญูความรู้สึกผิดหรือหนี้บุญคุณนี่ล่ะค่ะที่เป็นเหมือนโซ่ล่ามขาเราไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนได้จริงเลยแต่คุณหมอแม่บอกเราว่าลูกไม่ใช่สมบัติและทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเป็นความกตัญญูในยามแก่แต่คือการเป็นพระพรหมที่มีอุเบกขาคือการกล้าวางอำนาจในมือลงเพื่อให้ลูกได้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การตอบแทนพระคุณที่สูงที่สุดในทางพุทธจึงไม่ใช่การให้เงินทองแต่คืออะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากและถ้าใครเข้าใจความลับข้อนี้จะสามารถเป็นลูกที่กตัญญูได้โดยไม่ต้องสูญเสียตัวตนไปเลยแม้แต่น้อย
1: มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MAT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MAT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MAT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MAT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมื่อ

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น.
1: สนใจลงสื่อโฆษณากับHIT FM Next โทร0855492

ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ www.fmmaxradio.com

0: FM 102.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด VR Maximum บางค่ำคืนไม่ควรเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดา
1: เพราะหนังดีๆต้องดูบนจอใหญ่และโมเมนต์ดีๆต้องมีคนพิเศษไปด้วย Hit FM Nextและ107 Love FM ชวนคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์กับกิจกรรมเปิดเพลงให้ฟังแจกหนังให้ดูแจกบัตรดูหนังฟรีจาก Major Cineplex 20ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบ
0: กติกาง่ายๆเพียง4 step กดไลค์และแชร์โพสต์กิจกรรมทั้ง2 page แคปภาพ page ที่คุณกดไลค์ส่งมาที่ LINE @hitfm เท่านั้นและ1บัญชี Facebook ต่อ1สิทธิ
1: ์ร่วมสนุก 1-25 กันยายนประกาศผล28กันยายนนี้ที่ worldwideweb.fmmaxradio.com ไฟในโรงอาจดับลงแต่ความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้น Hit FM Next X 107 Love FM Your Movie Your Moment
0: คุณกำลังฟัง Hit FM Next 102.25
2: เมื่อคุณอยู่ในสภาพที่หนักมากจนเกินจะรับมือไหวอย่ากลัวพระเจ้าต้องการให้คุณนึกถึงและรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกปัญหาหนักเพียงลำพังตัวคุณเองอีกต่อไปมัทธิว 11:28-30 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามฉุกร้อนสดุดี 46:1-3 พระคุณเพียงพอสำหรับเราฤทธิ์เดช จะปรากฏในความอ่อนแอของเรา2 โครินธ์ 12:9ปัญหาทั้งหลายเป็นสิ่งชั่วคราวและมันจะผ่านไป2 โครินธ์ 4:16-17 สันติสุขไม่เหมือนที่โลกให้อย่าทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยยอห์น 14:27พระเจ้าจะอยู่กับท่านจะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยเฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 อย่ากลัวอย่าท้อแท้พระเจ้าจะให้เราเข้มแข็งและจะช่วยเราอิสยาห์ 41:10พระองค์จะไปกับเราและให้เราได้หยุดพักอพยพ 33:14
3: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์084-809-0633
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
4: จังหวัดลำปางจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่10ของไทยมีประชากรประมาณ 710,000 คนจังหวัดนี้มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดเชียงรายพะเยาทิศใต้ติดกับจังหวัดสุโขทัยและตากทิศตะวันออกติดกับจังหวัดแพร่ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจังหวัดแห่งนี้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภออำเภอที่ใหญ่ที่สุดคืออำเภองาวมีพื้นที่ประมาณ 1,815 ตารางกิโลเมตรและอำเภอที่เล็กที่สุดคืออำเภอสุประมีพื้นที่ประมาณ502ตารางกิโลเมตรในด้านลักษณะทางภูมิประเทศทิศตะวันตกมีทิวเขาขุนตาลเป็นแนวเขตธรรมชาติขั้นระหว่างลำปางกับเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนทิศตะวันออกมีทิวเขาผีปันน้ำขั้นระหว่างลำปางกับแพร่และพะเยาโดยพื้นที่กว่า 70% ของจังหวัดนั้นเป็นภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญส่วนทางตอนกลางเป็นเขตแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็นที่ราบและพื้นที่ราบลอนคืนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนแม่น้ำโดยแม่น้ำสายหลักของจังหวัดคือแม่น้ำหวังมีความยาวประมาณ335กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากทิวเขาผีปันน้ำทางตอนเหนือไหลผ่านใจกลางจังหวัดจากเหนือลงใต้บรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากและจังหวัดนี้ยังเป็นแหล่งถ่านหินลิกไนและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงไฟฟ้าแม่หมอตั้งอยู่ในอำเภอแม่หมอและจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดเดียวในไทยที่ยังคงอนุรักษ์รถม้าเป็นพาหนะเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวและลำปางถือเป็นแหล่งผลิตเซรามิกและชามตราไก่ที่ดีและใหญ่ที่สุดในไทยโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดเป็นโรงพยาบาลรักษาช้างและมีมูลนิธิช้างแห่งแรกในโลกวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดโบราณศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง

0: เคยสังเกตไหมครับว่าศาลหลักเมืองจังหวัดลำปางที่ตั้งอยู่หน้าศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะภายในมณฑปทรงไทยอันงดงามแห่งนี้ไม่ได้มีเสาหลักเมืองเพียงแค่ต้นเดียวแต่ประดิษฐานเสาไม้สักทองถึง3หลักด้วยกันเสาแต่ละหลักสะท้อนถึงการขยายตัวของเมืองลำปางในอดีตครับเสาหลักแรกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2400ยุคเจ้าวรยานรังสีราชธรรมเริ่มต้นฝังไว้ที่วัดปงสนุกซึ่งถือเป็นจุดสะดือเมืองในเวลานั้นเสาหลักที่2สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2416สมัยเจ้าพรหมาธิพงธาดาเมื่อเมืองเริ่มขยายและย้ายศูนย์กลางข้ามมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำวังจึงมีการฝังเสาหลักนี้ไว้บริเวณคุ้มเจ้าราชวงศ์เก่าและเสาหลักที่3สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2430สมัยเจ้านรนันท์ชัยชวลิตเพื่อรองรับฝั่งเมืองใหม่จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2440เมื่อศาลากลางจังหวัดสร้างเสร็จสิ้นจึงได้มีการอัญเชิญเสาหลักเมืองทั้ง3หลักมารวมกันไว้ณสถานที่ปัจจุบันและได้สร้างมณฑปครอบไว้ในปีพุทธศักราช2511เสาหลักเมืองทั้ง3ต้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลำปางเคารพกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นแต่ยังเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตของเมืองลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร081-993-4509 086-186-7846และ054-010-861 มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร081-992-1852และ054-010-989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054-316-387และโทร095-451-8710
2: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร062-046-5009และ090-920-4582
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

วัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับคุณฟังนะครับกับเพลงคอยหายไปหลายวันเลยสำหรับสัปดาห์นี้เมื่อวานก็ไปที่โรงพยาบาลลำปางนะครับก็คุณหมอนัดก็ไปตามนัดนะครับแต่วันนี้มาละนะครับวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดจริงสัปดาห์หน้านี่ผมดูละไม่มีวันที่ผมจะได้หยุดเลยนะครับฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราเจอกัน5วันเต็มๆเลยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ6นาฬิกากับอีกประมาณ14นาทีนะครับกับเช้าวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับก็เริ่มต้นเพลงที่มีชื่อว่าคอยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ถึง8นาฬิกานะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับผมเรืองศรีสุวรรณนะครับมาฟังเพลงลมจ๋านะครับชื่อเพลงว่าลมจ๋านะครับ

วันนี้วันศุกร์ต้องมีความสุขเดี๋ยวจะได้กลับบ้านใครคิดถึงครอบครัวใครคิดถึงบ้านเดี๋ยวได้กลับบ้านชื่อเพลงว่าคิดถึงบ้านนั่นเองนะครับก็ฟังเพลงกันเยอะๆหน่อยกันละกันสำหรับชานี้ต้องมีความสุขทั้งกายทั้งใจนะครับและท่านเตรียมตัวไปทำงานน้องๆก็เตรียมตัวไปเรียนหนังสือนะครับมาต่อกับเพลงคิดจะปลูกต้นรักอีกก่อนนะครับ

บุญจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา

สิทธิการิยะตถาคตโตขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้มีอำนาจที่ยั่งยืนสิทธิลาโภนิรันตรังขอให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานสัพพสิทธิภวันตุเตขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง

0: าอยากให้ชีวิตดีขึ้นจำ4คำนี้ไว้ให้ดี 1. ฝากชีวิตไว้กับสติเพราะสติจะทำให้เราไม่หลงทางในชีวิต 2. ฝากอนาคตไว้กับปัญญาเพราะปัญญาจะทำให้เราเลือกทางที่ถูกต้อง 3. ฝากความสำเร็จไว้กับความพยายามเพราะไม่มีความสำเร็จไหนที่ได้มาโดยไม่ลงมือทำและสุดท้ายจงเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาด้วยการกระทำของตัวเองเพราะคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆก็คือตัวคุณเองจำไว้นะชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี
1: ้ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
3: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟียมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดังใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
2: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
3: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
2: และโทร095-451-8710
4: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพ

ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเชื่อใครมาเนี่ยเมื่อไปเชื่อมาแล้วโอ้ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเอาละยังไงก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเพลงที่มีชื่อว่าคำขนนั่นเองนะครับมาต่อกับเพลงยากจะหักใจลืมนะครับ

บางทีมันลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมรักนั่นแหละดีให้กำลังใจกันละกันขอให้รักสมหวังนะคุณฟังรักทุกท่านขอให้สมหวังจริงๆแล้วมีอะไรพูดให้คุณฟังได้ฟังเยอะๆเลยผมก็เตรียมเรื่องราวอะไรต่างๆมานะครับแต่บางทีทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันบางทีก็ทำยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่เรื่องของฝนฟ้านะครับคุณฟังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนภาคเหนือของเรามีฝนตกนะครับแต่ผมดูจากโผและลำปางนี่ไม่หนักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นที่เชียงรายที่น่านนี่โอ้นะครับดั้งเดิมเลยนะฝนตกหนักนะครับทางน่านฉะนั้นก็ระมัดระวังกันละกันในการเดินทางหลายท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดูฝนฟ้าดูการเดินทางด้วยนะครับถนนลื่นใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังเมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับที่นาแสงใช่ไหมครับที่บ้านนาแสงที่เกาะคาที่สบปราบอะไรพวกนี้นะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเหมือนกันนะครับมีน้องควายน้องบัวเนี่ยนะครับเดินลัดถนนนะครับรถทัวร์รถขนส่งนี่แหละนะครับก็ชนเข้าคนขับนี่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าคนที่โดยสารมานะครับก็ไม่เป็นอะไรคนขับนี่ได้รับบาดเจ็บนะครับขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับมาต่อกับเพลงรักลอยลมนะครับ

คว้าก็ไม่ทันลอยไปซะแล้วเหมือนนุ่นเลยนุ่นยังจับได้แต่ว่ารักนี่มันจับไม่ได้มันลอยไปแล้วคุณฟังนะครับก็เป็นเพลงนะครับที่มีชื่อว่ารักลอยลมนั่นเองนะครับ6:43 นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันตรงนี้ผมเรืองศรีสวรรค์ก็เจ้าเจ้านะครับปัญจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่ติดตระป่าปางไม่มีอะไรนัดก็มาเล่นเพลงให้ฟังนะครับคนเดียวมี3หัวใจรัก1รัก2รัก3ชื่อเพลงว่า3หัวใจนั่นเองนะครับ

0: การที่เราอะเลิกทำมันไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันดีหรือว่าเราไม่อยากเลิกนะแต่ว่ามันเป็นความที่แบบเราเสียดายกับสิ่งที่เราลงทุนไปก่อนหน้าเนี่ยเคยไหมคะที่แบบว่าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไปเรียนคณะหนึ่งบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอย่างนักศึกษาแพทย์ก็เป็นเยอะนะคะอยากเรียนหมอมากเลยติวอ่านหนังสือทำข้อสอบจนแบบว่าเข้าได้เสร็จไม่เป็นอย่างที่คิดอยากออกแต่ออกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าฉันลงทุนกับมันไปเยอะอีกไม่กี่ปีก็จะจบแล้วจะได้ใบแพทย์อะไรแบบนี้หรือบางคนแฟนเจ้าชู้อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคบกันมา7ปีละ10ปีละเลิกไม่ได้เสียดายเวลาที่ผ่านมาหรือบางคนไปทำงานไม่ตรงสายแต่แบบทำอะไรไปเยอะแล้วเพื่อให้ได้งานนี้มาเหล่านี้เขาเรียกว่าซังคอนใบแอบจริงๆซังคอนใบแอบมันเป็นคำศัพท์ของการลงทุนเช่นแบบเราซื้อหุ้นผิดตัวเนี่ยซื้อแล้วมันติดลบ 20% แล้วแต่ถ้าเราไม่คัดลอสวันนี้มันอาจจะกลายไปติดลบ 80% ได้นะซึ่งสิ่งนั้นน่ะที่เราลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นเวลาเป็นเงินหรือว่าเป็นความสัมพันธ์อะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของอดีตนะแต่ว่าถ้าเราตัดใจไม่ได้มันก็เลยต้องแบบเหมือนคนต่อไปกลายเป็นว่ายิ่งเสียมากกว่าเดิมหมอเองก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะออกมาทำคลินิกเราคิดว่าเราจะเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์เพราะนั้นเราก็เดินตามเส้นทางปกติพอเราเรียนจบหมอมา6ปีใช่ไหมคะไปใช้ทุนไปเรียนต่อเฉพาะทางเสียเวลาเพิ่มอีก4ปีซึ่งสุดท้ายเนี้ยไอ้4ปีนั้นอ่ะมันไม่ได้เอามาใช้เลยนะคะถ้าเรารู้ตัวเร็วอ่ะตั้งแต่ปีแรกๆเลยใช่ป่ะเราไม่ต้องเดินเส้นนั้นแล้วเรามาทำคลินิกอย่างเงี้ยป่านนี้มันก็จะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้แต่ในทางกลับกันถ้าเราแบบรู้ตัวช้ากว่านั้นหมูต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเสียเวลามากกว่านั้นตอนนี้ก็คงจะไม่มีแบบทุกวันนี้มันก็เลยทำให้เราคิดได้จริงๆแล้วการตัดจบให้ไวแล้วก็มูฟออนอ่ะสำคัญที่สุดเลยนะแต่ถ้าคุณยังวนเวียนอยู่กับสิ่งที่คุณเสียไปแล้วแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะก็จะยิ่งเสียหายหนักนะคะในทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานความสัมพันธ์เรื่องการลงทุนก็ตามนะ
1: มิทัย MIT ไทยมิทัย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทัย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทัย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทัย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทัย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าจ่าวซบตุ๋ยเมืองลำปาง
1: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

่วงน้องนะครับเคยอยู่ด้วยกันวันนี้ได้เห็นหน้ากันแน่นอนไปบ้านกลับบ้านในเวลา 7:00 นฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับส่งท้ายกับเพลงสั่งฟ้าฝากดินได้ตรงนี้ก่อนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสีย
1: จากนี้ไป 102.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center